0: Jika biasanya pemilik kafe khawatir makanan mereka dikerubuti semut, seorang pria di Bangkok, Thailand justru membuat kafe khusus untuk memamerkan ribuan ekor semut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Cafe di kota Bangkok, Thailand menjadi kafe semut pertama di Thailand. Di sini, dinding dan langit-langit kafe dihiasi pipa transparan dan wadah kaca yang meniru struktur sarang semut di bawah tanah. Sang pemilik, Karni Romyasai, yang berusia 35 tahun, telah memelihara berbagai spesies semut selama hampir 2 dekade lamanya. Kafe ini sengaja dibuka agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa melihat langsung struktur sosial dan kerja keras koloni semut raksasa.
2: คือด้วยความที่มดเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนื้อกว่าจะเลี้ยงเป็นรังใหญ่ได้ทีนี้พอเราเลี้ยงมานานจนแบบมดหลายๆรังในบ้านเราเนี่ยเป็นมดรังใหญ่แล้วก็เวลามีลูกค้าหรือใครต่อใครขอมาดูมดที่บ้านเนี่ยเขาก็จะเห็นมดรังใหญ่ที่บ้านเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบตื่นเต้นกับมันว่าแบบโหมันน่าสนใจยังเลยเห็นมดรังใหญ่เขาปกติเขาไม่มีโอกาสได้เห็นมดใต้ดินเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้คนเข้ามาดูมดให้เด็กๆ เข้ามาดูมดแล้วก็ศึกษามดจริงๆที่เป็นมดจริงๆรังใหญ่ๆจริงๆอะไรเงี้ยครับ
1: คาเฟ่ ini menyimpan beragam spesies unik dari berbagai belahan dunia. Salah satu daya tarik utamanya adalah si ratu semut terbesar di Thailand. Ratu semut ini diselamatkan karena gagal kawin di alam liar sehingga kini dirawat khusus di dalam kafe karena tidak memiliki pasukan pekerja untuk melindunginya.
2: แต่ปัญหาคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมดที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์พอเขายังไม่ได้ผสมพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถมีมดงานได
1: ้ Bagi banyak keluarga, kafe ini telah berubah menjadi ruang kelas informal. Banyak orang tua sengaja membawa anak-anak mereka untuk melatih fokus dan kemampuan observasi melalui perilaku semut. Pihak kafe juga menyediakan paket memelihara semut bagi para pemula atau starter kit, lengkap dengan wadah kaca kecil sebagai media pembelajaran mandiri di rumah.
3: พอดีลูกเขาจะชอบเป็นคนที่สังเกตมดอะค่ะแล้วก็ชอบพฤติกรรมของมดเขาจะตีแมลงวันนะคะแล้วเอามาวางหรือว่าเอาอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยค่ะมาวางแล้วก็ดูว่ามดอะมันจะมาเอาอาหารไปยังไงไปชวนเพื่อนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็เวลาที่เขาได้ดูมดเขาจะมีสมาธิมากๆในการแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆได
1: ้ Jika berkunjung ke Bangkok, kafe semut ini bisa jadi pilihan seru untuk dikunjungi bersama keluarga.